ลอกให้เจมันไหนต้องกันเลยพี่สาวอย่าหุกเลยนั่นนี่มันไหนมันไหนบอกกันเลยพี่สาวอย่าจะเลยใช่ไหมนั่นมันไหนไหมเลยมันไหนน้อย